0: มงปรุงแฮปตะไลกระไรมึงระพิงหางปรุงแฮปประแต่รูปสลายเก่าไปเจอบันไอปนิ่นเปิดแหวบอีกจุดตัดสกัดแต่ปะมึงบนเปิบเกล้นิ่นเปิดแหวบอีกจุดบางมงปรุงแฮปไรตัวเตย
1: นู่นเรียวระตุบุนรปนารดังเบาปังเรียวประตารูปยาลาย
2: นูรีวิวระดับบนระบนาร์ดังเบาปังรีวิวประดารูปยาลัย
3: กะกู้คอนเพลปังเดปูลกระอเพยคอนเพลปังเดปูลสุปันมรีวิวระดับบนระบนาร์ดังเบาปริเจวประดารูปยาลัยเออคอนเพลปังเดปูลริมเอเรจวาดังประกาศลองเออกระสิรถบัวดังพยานถูกยกมาอุ่นเนื้อประกับดังปงายเถอกาตรองปัดดุมดังเสียมเปลือยโซเรียงได้ถูกยกได้ตะกอบดังเสียมเถอแต่เฮโซเรียงแต่ตรองจางเกอร์กีแต่ปกตะกุมริมตะนาประกาศลองถูกยกเสดังจูรุปรำบทถูกยกโซเรียงตรองปนเตอร์เปิมปตรองเลมตุยมังรอยบัวนาโตรเนื้อเป็นประตูอันคอนเพลปังเดปูลใบแต่โซเรียงจะจีนติวริมนาระพระตมละเอาเดมิบาตรองเปิมจางเลวจาสลายปังใบดังหุ่ยเวียนตะนับตับตัวจีหุ่ยปกระคุลกุชินบิงจาคาโลตั้งเอกระเปย์คอนเพลปังเดปูลสุปากมึง
4: ยูเอาบันถึงจึกวิบันมาตรันเตะดากวีนามจาจิไลฮะโดยทีมอันนี้เพิ่มจางปกรตะดองตะกุมเพิ่มนามฮะปองตะเวปังอปาตะมามอันอุ่นนามจินซัดอุ่นนามตะนุอุ่นนามเจตะนุบดเปลกอลปังเปลโกซากดังบดตะดองเพิ่มจางบันถึงจึกวิบันมาตรันเตะดากวีนามจาลอยไปยาวเจียนตะกุมมินต่อนามฮะปองตะเวก็ยะเปิดจิตเตียวหลักเจียนอันอุ่นนามยะปลีปัญญาเปียงสนำนออุ่นนำตนุบดเปลกอลตะกุมอุ่นนำรุยเสดึงอันนี้วีปลับบัดเอาทีมอันนี้เพิ่มจางตะกุมลอยหดอยอปะเลือตามามตรำเกิดกลอันทีมอุ่นนำตินซัดอุ่นนำตนุเยตนุบดริงฮาเลนกองตีอกอมเจียนเพิ่มจางกลางที่ไหนฝืนกุญญ์ปยาวปันนาตามามเรียมตามามมิงติวหลักเจียนอันอุ่นนำปงไอเดกองปังกิจมังปังมิงเร่งเจงามตามามเรียมตามามเป็นเร่งระโบหลักเจียนอันอุ่นนำเจตนุบดนาเปลกอลกองตีกอมเทียนเปิ่มจางปังตะมามตะยุงปะยิงมีแกวงฟืองกุญญ์นำปะยาวดำกระดุงตะมามริมกระดุงตะมามปาริวหลักเจียนอันอุ่นนำปังไงเด็กกองปังกิจมากปังดำจิตเปอร์เฮตะมามริมตะมามเป็งเร่งระบบหลักเจียนอันริมอุ่นนำจิตตะนุบดเปลโก้เกาหลักโบนรอันยากรเปลกระโปหุ่ยจิมิงกุ้งปะยาวอาปะมีเร่งสินจิตต่อบาโลริมกระดุงกระยะมีเร่งดำจิตระเบาหลักเจียนอันหอกสิงดำอุ่นนำตนุฮะได้เป็นยึดเปิดตามามกิดกลริมตามามกระยะดำเร่งระเบาหลักเจียนอันริมอุ่นนำตนุบดบาร์ปเลกอลปังโกคุลอรูดำบีไอดีฟียาไลปะยาวยึดดำกระดุงตามามริมกระดุงตามามบาร์เร่งระเบาหลักเจียนอันริมอหอกสิงรุงหอกเกอร์เสือลำอุ่นนำตนุบดบาร์ปเลนอยู่อกรรมเจียนเปิมจางฝ่ายเจบาร์เร่งเดี่ยวหลักจินตะกอบพลุพลมตะกลาตะนับตับตะกุมทีมอุ่นนำติงเซจอุ่นนำธนุบัดซากระดังได้ทีมปูดลุยปังอรินลำเจเนอริ
3: ลังทรุเสียงยกปอยจิตสินจะนำนัดปงอาจิรการัมฮยองจวดเตะดักจะเอาบันถึงตึกอุยบันบัดเตะดักเวียดนามเพื่อหอยเงินนำเพื่อกระเปียวปวนต่อนำฮปองตะวีอันอุ่นนำติงเซจอุ่นนำตะนับตับบัดกระโผล่ยาวหุยปังวันทั้งได้อุ่นนำจะเจืองถิ่นเชืองบอกเตินบาบอกNguyễn Văn Vinh bằng bọc Nguyễn Đình Hạt yên pơm nam để yọc đơn chiến marketing do bà ngài tuần nút hà thoi tư gồm đừng công ty trách nhiệm hữu hạn hà dù chợt hà tiền khu hà thoi play hoài nhờ nằm bật cập hố Hồ Chí Minh bằng rìm nị chàng mềm mặt nát rìm nằm nào pơm đang tầm mật dụa yọc tư gồm rìm ủy nằm sẽ đừng ở nị ủy nét nét chuột tục tầm nạp táp ở thọc lầm chân ả rí nó trong trang kịt cả tập bộ nhạc đạc bọc cơ tù chứ không đoàn phòng tập gồm bằng định chứ không đoàn phơm trang đừng còn play lâm về làng ủy nằm tìm sách ủy nằm tầm nút sẽ đừng chân ả rí xã hội bởi tình
4: bơm kiệu mang tà rộ vàng hà tòi chuột nằm vì bơm dục giác nam hiệp hiệp ăn bằng ngài đề công cách mạng bằng uy nam bằng ngài đề công cho chính phủ tổ rốt. Sa giáp phí tờ bọc tờ tùn tình quang với riêng nam uy ăn cơ con bì đừng bằng ngài bơm chàng tập lạc tờ vang bơm bơm bơ gàng bơ nhuôn hoa học. Tờ gọp mà tờ gùm rìm uy nam sẽ đừng chân nợt ả rí. Khiện nó tờ riêng lôi tờ lịch bì riêng bình tọa nam minh tọa đề vang tờ gùm tờ hình triệu. Ngay cơ diệt đăng tế đắc chính quyền tờ riêng với tờ rộ rìm khôn tờ bù bằng ảnh giang mềm mà nát vang tờ gùm gương. Họ tu buộc cơ mông họ tòi rìm tầm mạm kết cầu và rìm uy nam để tờ đòn chàng sẽ đừng chân nợt ả rí. Bằng đừng rong cơ bật ả rí hề bơm nam kế đăng.
3: Kulmai Osa Yahrung now hotoy trip ni chang ni chang me manat deng ko Ho Chi Minh pang ko lak bo an pam teng kwang ya krai pager trong cha pa mem keng an kon ple tnu bot trong chang khul pager luy pa chao dam chmuon ko tung tamam de phe mi tom sue hlap ara pang riem tamam khit kal an ho vien mai os tnu hada chim uy nam tanap tap bot ring riem ko tung tamam ka cha pon reng dam chit trapo lak chin yo kom chin pom chang fa che ban chi peng chiu lak chin tom tức là tận nạp táp bằng tục quạt thêm chữ ngậm đòn và con ple tận núc ở tọc lầm chữ nà ri
4: dự âu khu công tác đăng anh hy giang bộ đội vi lăng Adasalam chạy trở lại lôi ở trúc tàu mang tàu rộ càng bộ chiến sĩ tàu bọc bơm kia tàu đòn với riêng trường phổ thông Isakata tàu quạt cấp tiểu học bằng trung học cơ sở xã Gia Púc bất âu bơ gơ anh bơm chàng bộ đội vi lăng Adasalam tàu quạt yóc ngành bên này chữ ngậm đòn bơm chàng tàu đòn adin lăng gia tận nạp táp đăng càng bộ chiến sĩ lâm cấp la và hà đòi vang tàu gum anh bơm chàng tàu tuân tình quang với riêng tận nọ anh hà đòi nó a thề càng bộ chiến sĩ adin a tộc chữ ngậm đòn đăng bộ đội bọc hồ chịu yom tàu bạ tàu bắt cái chết tàu lịch lăng gia tận nạp táp hà đòi cái dập bằng anh bơm chàng bơ gơ bơm kia tàu đòn chàng để chân này vi vi lê tàu đòn chàng lưng liêm tận nọ anh bằng sự đăng tàu bạ tàu bắt a tộc chữ ngậm đòn bơm chàng cho con ple hôm nay cái dắp bằng cấp ủy chính quyền tây riêng anh đi bơm chàng bằng khu group đi bơm và tới lịch này anh tóc bơm chàng làm tận nọ anh đi anh bơm cái đang tới đòn bơm chàng bằng tâm bất trường cho dọc tới anh nắp sẽ nằm phần nào
3: giờ âu bớt xa ẹt tòm con ăn xa xa lại bớt gần lê mượt tự dùng bởi chiến ấn đi chàng con ăn bớt xa ra xa làm đầy ẹt tòm ẹt bà nôn ẹt chía ẹt o ẹt nan ẹt bút bằng ẹt mờ bớt dân giờ âu con ăn xa xa lại lôi mệt miệng lừng bởi chiến cơ chất tờ ri trúc xa năm bà rà bộ bình chít tự gồm bơm mê hề xin ấn đi chàng con ăn cập xa bớt chà rà lâm nọ xa năm bà rà bộ bà chà trâu ở con mượt tự dùng bởi chiến ấn đi chàng con ăn bớt xa ra xa làm bớt bởi tê tà nạ con ăn chà lôi tờ lịch bơm chàng hà nâng riêm măng hàm mệt miệng tại lịch trên bầm trăng hàm mệt miệng bị té kẻ đang bầm trăng lang sai tại tận nã anh đi tâm con ăn lôi trường cái chết trong lòng tụng bầm bầm tịt xác anh đi trăng con ăn rìm xa ra xa làm tụng gặp tụng rìm tầm mầm tận nọ anh đi trọ bếp mê vạ bầm trăng tụng ra lầm tụng trọn nào bất rìm tận nọ anh đi kẻ đang tại một ruộng yọc cô phê lang sẽ đừng tụng bầm trăng uy arisa rap lăng tập là ăn càng bụi thiên sì trội chiếc ngâm đòn vào khu còn ăn rìm sát Adrasalam sẽ đừng bơm chàng bơm lưng tròn chàng với lăng sẽ đừng lưng với lăng sẽ đừng bơm tập là với lăng sẽ đừng Adrasalam tẻ đắc vang tung gồm ở tọc ương kinh tế xã hội bật riêng bật là bật âu bật gờ con ăn chà lui bây giờ tung gồm bình dịch cửa tung tầm mầm ăn thêm uy nam tiền sách bật ngày đề con bằng cảnh mạng bật xa ya tom bật là blockster bật chỉ xin sinh năm nạt bật ngày kirika ramhyong do tẻ đắc nạt bật chỉ bật khi bớt sinh năm mình bớt sinh riêng phong
4: nào âu khu bằng ngày mặt tỏ chà lôi bơ gơ tờ trăng bà rằm kỹ thuật cho dọc lòng bà trọng giác bằng chư chi bởi nhỏ ăn bằng ngày mặt tỏ tờ trăng bơm chàng và bơm kia bằng cả vườn chư chi bởi nhỏ ăn bằng ngày mặt tỏ bằng tập đi số sẽ đừng mật lâm ăn lập tập đi nào do khu bằng ngày mặt tỏ Việt Nam tờ rũ hoa tơi tờ trăng bà rằm đêm bằng ngày bà rằm đi rồi tập bố gà lòng ba tròn giác cái nhầm băng kim kỹ thuật cho dọc lòng ba tròn giác kỹ thuật bật luôn tầm mầm gần tròn giác chữ tròn tân nở băng tròn dùr tóc cùng rầu là năm vi vật làm tề tròn băng kỹ thuật giác gà to tròn rồi tập bố chữ bận nhọ ăn mặt to để đầu chùm tròn cho dọc cả bàn long chi băng bật thò bằng ngày mặt to chi bà đọc chư bà nhỏ ăn bà ngài mặt tòl, đừng bà rằm tư gùm ăn rìm bà ngài mặt tòl. Ngư nét nét bà vi bà văn cờ rũ, băng bơi hư tờ đòn bà rằm tờ đòn giang.
3: คนเฟยลังจ่อจางจ่าจะไหลนาตกวัดหัวใจอันนี้เฟยลังจ่อจางปังเป็นเต้แต่คนเฟยลังจ่อจางสาเงินเจ้าปกระเปยเลือบทอกาเฟยลังระกอเลิมเปล่งเต้ปังตอบเลือบตุติมีต่อแกลฉน้ำบาระโบปัจจิตรูอันแฝงเจมีเร่งหุ่ยเฟียนจ่อจางบัตริงบัตรเลือบพรำริมปังไงโดยตะบุลอยริมตรองปัดลูกโบจุรุกาเฟยลังระกอตะมามเลิมเปล่งเต้ทะยุรกะเดตะมามเริ่มเร็กเหนือเรยองตะมามบัดอันนี้ให้แม่นเมียงเลิงต่างกันมีหลักดักติปังต่างกันตุติมีต่อแกลบางริมหุ่ยเวียนกรุงดีรอยตบูปัดโลมินสุอันนันมีหลักดักติดาเบิมทะเลมิติดักเล็บดักล็อกฮะปงฮะปังแต่ฮัลลิดังนอปัดโลตรองไฟลังปังไงนำไว้ลองประตำเทมตรองตะกอบตะจูรบอมปรำลำเปิมจางเมียบาดังเล็บปะทอหุ่ยเวียนปังไงจ่อจางได้ตกจุงดอนไฟเจงปัดโลบุชรุไฟลังลำเปล่งเตะให้เป็นมิงต่างการปังตะเปลี่ยมีโต้ดังนอตกจุงเปิมจางเติมลำรอยตะบุกราวนก่อนเปลี่ยเปิมลึงได้เจนในทิมตรองลังซ้ายไฟลังลำเปล่งเตะปังต่างการเปิมมีหลักดักติเบตริงก่อนเปลปังดาปูลตักที่งำดอนบุดุบอกโฮและหุ่ยเวียนเกี่ยวชินบิงเลมจาจะไล่เลยตีนเล็กกระตันนับตับตักกินตีตีนหัวใจริมมังตรุปทีบางจริงริมปังไงเกอเกยบัตริงดึงมิงหุ่ยเวียนได้ชนะอริตันนับตับบอกพันเงินถ้วนปกระเจียหุ่ยเกี่ยวชินบิงทนปวนสายาพีเลยตักเสด็งชนะอริแต่นอลิงลางมูจุกจองฮัลโหลตุตรองจางเลมคุลทุกวันตึงมังระรอยนาตรุได้ใบดึงหุ่ยเวียนตะนาบตาบตรุปเกอร์คุลกุจินบิงจาคาโลกระเปยคอนเปลปังดาปูลสุกปลกมังเอกลิกเกียร์มาหุ่ยเวียนกุจินบิงทนปันลิงลางมันอันกบอกพันงวนถวนตรองเงินปุ๊ดปังมิมเองเบี้ยปูปัดเลือดสนำอดอลอุ่นนำบอกคงตะเบาเอกเบี้ยตะนาบตาบเบิดนาวเปิมด่างบดุวิตะเปลปลาตะยุงเปิมจังอึกเดจินอึกเดดอนจังปอมจังจินอริลิงกันเนิมลำเมรกงขณะจวยอยากอึเสดงมาเลยปังไงบุดุสนำเซอึติมะไลเซอร์กตุนจะงำดอนตะอันนับตะนับตาบแกปูดหลับปอมจังซาปังตะตรองตะนับตะเนนมาตะกมจินอริตะปลีบอกถวนรินหอกพรำดอนจังปอมจังซาปนตะยุงอตกินเตอุยนำดังเมียปอมจางประตำปลงบอกเน็ตเน็ตปอยสะตะตรองประตำกาเพตะเกลมลองซาปลีตะมัดกีถอดลำไปลังลองประตำยอดตีนปอมจางซากินเตอุ่นน้ำเน็ตเน็ตจะดังปังรอยนารอยอตอกประมาตนุหดายนบอกพานเงินถวนอันปัดดังรองปอมบดดังฟีตะตริงจินารีอุ่นน้ำอิงกงตะบบเลือตะนาบตามสมะอตอยปังจะงำดอนบดดเลือกตุนจะงำดอนอิงลอยอตรินอตกยงปังตรูทางเออุ่นน้ำได้บาดแหกตากระเพปังลองซาปลียอเวลังแบบกีถอดขณะชั่วยักษ์เสดงและอิงกลางได้ตะตรองหัวต่อยคุลปังตะกุมหุ่ยเวียนเบิดกิจกันเอกสีอตกินเตอุ่นน้ำบอกถอดเวลิงลางอตรินหัวต่อยจิมมังตรูดังตริงปังตรองจังดังคุลกุจินบิงได้ปังดันจังเปิมจังบอกลิงลางกราฮวนหุ่ยเวียนฮปองตะวีตะกุมปันอตกินเตตะกลารอยตะบุดันจังเปิมจังซาได้ไปยิงจินอริฟันหะเบิดเปลปลายอดดงตรองซาคาโลลำจินาอริปังดิจังงมดอนเปิมจังได้โคลตโปลบอกได้หุ่ยเวียนเงินปุ๊ดปกปอมปกระกีหุ่ยกุจินบิงทนปันลำตรองจังนาวบอกลิงลางตะเจ๊มังจังงมดอนเมย์ฝาดังหุ่ยเวียนอันเป็นกราวันหุ่ยเวียนเปิมเกลึงตรองกลองดังดังจินสักในประกับดังเตะดักได้นับไปจิงคุลรัตนารอยแปลงกระตังเป็นยังลังกาปงายปกระโนบอกเวินหูกองคาตราอาคุลกุชินบิงซาอาพีอันปัดบอกถวนไม่หุ่ยเวียนกุชินบิงซาคาโลดังตริงดังตรองกินเตอเวเลตนาตาบบอกลอยอตรินอตกยงกินเตอุนำยิงอเมริกุชินบิงปอมจังซาเกฮกีดังตริงปังอตรินตะกุมหุ่ยเวียนปังลิงลังซาคาโลลำริมมังตโรดังมีหุ่ยเวียนตะบบเลือดตะนาบตาบตรุปงายปกระคุลดิจงมดอนปอมจังหันตายปังตรองจุนมบอกพานเงินถอนเลือกจัดจงมดอนบุดุยบอกโฮปังจงมดอนอดินเล็กกลายตะนาบตาบจงมดอนปอมจังปังตรองซาคาโลลำจินาอาริจะพินปงายกุจินบิงเอตะบอกกำลังสะเดมกิจะเลืองเลียมลำกอนเปลยตะกอบไปจิงคุลกุจินบิงรัตนารปรังกตังปังจีทีมตรองจัดเจเลืองเลียมดังปงายบุดุยดังรองฟีจินาอาริมะ
4: อนเปลีปังเดปูลบัจจินเนอร์อริจัลนาวเลือปลีตะดองจางจัดจุยตะบอกตึงยองทองบัตตะมามดำปังตะนับตาปยีอันนี้ติดอุสดึงปังจินเนอร์อริฮงมูฮมองเน็ตอาตายตะดองจางดึงบอกยะสมักบัดปลีปลาดนาวมิงทองยากตะบอกปุยลือตะดองจางมังบาตะดองจางปลียิงตะมามดำตะมูงวยตะมังบัดริมขยะจัดจุยได้รอยปังตะดองฝันหะปังปยินลังตดองจางซออึกสิดีเวเวมาเวดีทีมรองอดอกสะดึงตะลาเอาตะกวัดยอกดึงฟองฟีนเลซุนดึงบายจิวีตดองจดจีปังตรองอดอกตมังงวยลังกระอปวยกอนปลีปังนปูลฮะตอยมึงบึดมังลีหอยทีมตมามเกดกาลตริงลิงอันนี้ตรุเลกอนปลีปังตมอยอึกสิยาปนันสายจดจีมาเวยาทีมตมามลิงเกจิปปาตดองรอยกะปรีเตก่อนปังไงปังตีมตะดองจดจีลอยดีวีวีดึงเลยจะเนรลีหุยกาวปังดักตุสิหอยเงินมังมะมิงสนามบาร์โปบจิตโรนอตบุระดาดึงตีมเปลกาวจดจีก่อนเปลลอยปีเลือปนันซาตะมามเปิมปังตีปังตีมเมมเลวันหะเกิดเกลบตริงลองกาวอึกปะไทยมะนอลองประตำอันถุยกมะตะบกยิงตะบุฟันหะตะกอเปิมลึงรอกกระดุดึงปรีเตตริงกาวเตอร์จีดักตุสิมาเงินทิบิถุยอันนี้กับพวกกู้เลยดำฟืองหอยเงินเจิดชุกอันบัดกุ้งไม่ดีมาปังไงเตอริมตริงเตดักบัดตรุมินปรีเตปลีปลาตริงกาวหอยเงินปะร่องลงรักปังริมก่อนปังไงหอยเงินเกยเจิดชุกกุ้งจางมังริมปังไงตรัวตะมังงูหลังบัดมินตริงดักตุสิเกยตีมคนดึงมินก่อนปังไงหอยเงินอึกสิปังไงตริงเลหอยกาวปังดักตสิวิมันอันลือตดองกึดกัลอันตมอยยัวริมตมามกึดกัลดึงปลีปลาดึงเบ่งกลางดักกาวยาวกาวตุริมปนันซาเปิ่มตะเล็กดึงกาวลิงอันบุกยะดึงมิงปลีตรังจางตบอกดีวิเวรปังอาดอกดึงเปิ่มยางตมางวยลังบอกฟันดิงอันวิบันซาฟูกาดอันปัดประมาณกาตามดึงกาวลีบุตรตามกวนดีมิงเป็นกลางกาวปังตีมอันนายถ้าเกอเกี่ยวกาวตีมตามเนาะเกลึงปังลมตามอึกดีกิจจันเกือนายอันปังไงจ่ายยกตะตำนอกตะดองเกิดกาลรีเอาหอยเงินดีลอยเปื้อนริงบริปวนเฮกตากระเตาดึงตามเนาะเลือตามตรำจดจีถ้าเกอเยากาวเป็นกลางดักกาวบิงปุงลิงวิดีกอนปลีวีเวียร์ปังอตอกริมตามามตรำจดจีลำตินเนอร์อริริมนารีเอาลุยดีติยุงเปิมลึงฟะปิยิงตามามตรำลึงปัญญาไม่ฟะดังกอนตามอยอุกซีติยิมตามามกอนปลีตะบอกติดตะดองรอยวันหะตะกวัดปังกาวปังตะดองซอซื้อปลีปลาปังริมกิจะรอยตะบุไม่ฝ่าฝูหลอกฟืองบองซื่นอันปัดลองกาวดิดังลิงยะยกดึงเปลี่ยกาวดึงก็ยกดิเปิมดินตะมามปะยอกอันจังเนิดอะดิก่อนปะไงก็นายอิงกะจิงอะทีรอยตะบุกตะมามคือดิรูดิมปะไงลำเตะดักตะมอยตรุตะเอาวะปัดทิมกะหวายเงินตริงกาวตะมามปลีปลากะดิจิบปากิดกันลำจังเนิดอะดิวะริมกะจะลึงร้อกะฮะกีดิเปิมตะจองกิงเตอันนี้มารอเลือกตักซะเลยเปิดตะปรีนาวกองเงยทยุงเปิมจางจัลนาวสมะวีวีเวรบอบผู้ปังตะดองเปิมตะเล็กเกี่ยวจดจุยดีฮะดอยวีเวรปังตะปรีนาวเลยตะกุมเลือตะมามดำอาตอกกะจะเด็ดนี่กะจัดอันนั้นมารอบอกหุ่นงอกหงิบกระตะคุลฟีลังเหิบตักซะจ่อยจางงอกอันปัดตุ้งเรียวเบ่งกลางกาวอินยับเลบกะจัดตะมามเลิงเปียงจังลองเยากาวกิดกัลเล็บกุจิตปนจังลองดึงนอกสนามบาร์ปอยจุดดำตะมามเยายูเล็บตะมามจ่อยางเล็บปลีปลาเกือบเตะดักตู้เลยหอยกาวปังดักตัวซีโยนเกะเงินดีฟางฟืมเกี่ยวตะดองจางโนมังฝะโยนรอยตะบุกตะมามกาวลืมปลีฝะริมไรตะมอยบัดตู้ซาปิญญ์ลังหะต่อยลังซะกระจับดึงลองกาวกสิกระดุหอยเงินเลือดริงลำจารตะบกตะมดตะดองเปิมจางปลีปลาปังตะมามจดจุยลำตะดองตะมังลังริเอาจับลำจารจะไหลดีงามเพลงอัญบาตะมามลังวิดีจะนียิงตะมามกิดกลฝ่าตะยุงริมตะมามตะมังงวยลังกิดกลลำตริงเนาตรองกลองฝ่าริม ปลีทีมตะดองแจงหลังสะเตอร์นิมตรออาตกกิจะตะมามปังเปื้มทีมจินเนอริอันก่อนปลีอย่างเหวินที่ทันลิกพอกระตระอุบานยินจารอันปัดกะตะมังหวยลังลีเปิ้นอึกสิตรุรีมอันนี้ฝะตะมังลังฝะปะเตปินยินลังมะเปิ้นอุยซาทีมปนันซากิดกลดึงรีมตริงปังมิงจารนาวทอยกะกูตะกุมติตินอันตะดองกิดกลกะรีมตะมามบะตริงดังปกริมเลหอยนาวะริมตรีงดีรอยตะบุริมตะมามุงตีปลปังเปิมลึงรอล้อมะกะลอยตะดองรอยตะบุตะมามตรำปังตะมอยตะกอบอัตปุ่นตีสะหอยตะดองเปิมแจงอันก่อนปลีมะกะลอยก่อนปลีเกี่ยตรีงดังนอกยนวีเวเวรปลีปลาปังจดจีปังอัตปริมปลีตะดองจดจีลมอัตปตะยุงตะมางวยลังอุกซีกระตุกหอยเงินเลือดริงลำจารตะบกปลาตะมำปังตะดองจางปลีปลาบดีมเลหอยวะรอยตะบุกจะพินล่างสะอันนี้มาตรามจันปังตะรุตะมอยนอตะดองตะกวัดดึงฝันหวะเปื้มจางปังตะมังงวยลังตะกอบฟีเฟริมขจะจดจีดึงริมปลีปลาปังตะดองจางแต่จีดับซีตะกอบฟีริมขจะจดจีดึงริมปลีตะดองจางแต่จีดับซีตุตริงปลีกรอยกงริมตะมำจดจีลิงจะบาฝันหวาลำปรีเตปังก่อนปงไงบดดีตะกวัดปังอาตกต่อมางวยลังริมกิจาเออึกสิดีวีมาอาวีเปิมทีมเตียนเนิดอริอันก่อนปลีตะกอบอาตกกินเตปังตะยุงอันันตมังงวยลังยาไล
3: ก่อนปลีปังดับโบลตะปองเมืองตรองรอยตะบุเนปนาดังบ่าวปะเยวปะตารูปจาไลก่อนปลีปังดับโบลบดริมประกาศเสาเรียงลำจาสลายตะปอกเดบโบฮยุนาเจิดถุยักรติกเดบโบฮยังนอปยันฝะเรียมปังไงเปิมจางจะตรองจางปังตะเตะปลีมึงบดปลีเสาเรียงดังเลจารกระโพเมียนตีลำดองดักลักตะปอกจะตรุเรียมตะลาประกาศบดจาระฝะจะตรองจางปังปัดโลโบกิรุมึงเรลำเปลยเสาเรียงแต่ปังตีฮะบัชบัลฮริปงายเถอะตะเตะเปลยเสาเรียงตะปอกเดย์ถุยอกยินตะติวลากินลำเมนาร์อันตรองรอยบนทันเตอปอมปะตรองลำมังรอยตะโบนาโตรเดบายตะเตะมึงลำเปลยเสาเรียงจะยินติวลากินลำเมนาร์กระอเปยคอนเปลยปังเดโพลยุกปะละกมึงลับตมเจอตะเตะมึงลำเปลยเสาเรียงย่องเวียนทันล้วนดังจารลำดองเกิดปัดลุกบัดเปลยเสาเรียงอาเจอลอยดุมกะกัดถุยักเงี้ยง่ายบุญเบาสมะวะเปิมเกิดตรองนูย่องล้วนปารำตรองจางแก่เล่นลำเมงปยานดุนใดดังเรียมปงายจากอัตรอลและจะนำจะตรองจางตั้งเอย่องล้วนลอยประตับอันกตีกติฮับไปดอนฮับปังลังกันนัลปังไฟเฟียจะเงือบดอนดุนใดว่าจะตรองจางเกิดเดทุยักดังตรองจางย่องเหมือนทันล้วนซาจิลิงจารลำดองรอยอันปัด
5: อ
3: ัตเตได้ปังไงปะทอเละมะเกิดปัดลุตะเตะปังเมืองเรลำเปลยโซเรียงและอินปัดเปลยอาเจอเกิดทุยักปังเปลยอาเจอติมะเกิดกัดยักตรองจากนกูนำจับลำเรียมจารอาเจอมุดลำพยานทุยักและอินนำเตจารนอดังเมียนเตยตรูเตยนิงบิงพื้กปังตอกเตเตงเวียนยันเอาเถอะตะเตะเปลยโซเรียงตรูดังเรียมจารเมียนเตยลำดองดักลักตะบกลังสะจะตรองจังบัดริมคุลรัดยักปังถุยปังไงเพะเปลยเสาเรียงอันตังลาปการะมะคานปังตรองเกลเลยถุยักกุมกะขยุงก็ตกตรุดังมิงเพ็ดดำตรุบาติวลากินไม่นาระปังปังไงเถอะตะเตะเปลยเสาเรียงเติมย่องฮวังฟันกวินจารลำดองรอยอันปัดทุยักกงสุดดังประเตงกตะตรองปอมจังเสาเรียงกงจะป่าจวยักริมสนำพยานจวยักเกียริมจาระบัดจาระเจอหมดลำพยานจวยักและอินนำตะจาร์เนาะกูสุดดังหล่อขณะอินปอมเกียตรองจังโนว่าเรยักเสาเรียงและอเทยลังดังเลือตรองอเทยปรำเลือตรองมะเกอปัดลูมะคันเดทุยักสุดดังสมะเกียรอยตบุดังเลือปังไงเถอะตะเตะมึงลำเปลยเสาเรียงตรองจังนูกงอือเบียตนาบทับบ่มปรำย่องโตชวนอังสหายาเพจารดักลักรอยอันวัด trong trang nô cùng kể tận nạp táp thầy tộc hào pa long băng long đề lệ huy sao mà đề bậc ca đề long của chung lệ yong cùng mười chín mét mạng cơ tộc trú cái cha tộc ple sao riêng tộc lệ sẽ đừng đề trên băng cái cha tự chủ lệ nằm jet aping tức là bậc ca sao riêng cùng kể tận nạp táp เริ่มเรจว่าลำประกาศลองเอกสิน้อรอยตะบัวลำพยานถูกยักมะได้นอเนรกิสกัดดังประกาศเถอะตะเตะเปลยเสาเรียงรอยกาเปลยดุมดังริมเสาเรียงได้กัดยักได้มัดดังริมประกาศเถอะตะเตะเปลยเสาเรียงตะปักตะกมริมประกาศถูกยักเสดงดูระเบิ่มพรำบัดริมเปลยเสาเรียงได้ถูกยักลิงได้เจนีดังอันนี้รัดยัก